มินกาตลุนฮีอิงลาฮารับตรันนีมหวัดกระจงเนลึกเอลฮอยนคุณปนามฮีเอมิบารัตซีมาจูมายาบันดาร์ตติกลิปูร์มินอิบตะเฮเวรกันรอตลาฮัตเมเนลึกญัสรีวิจัยปุรัมงาชาวันอิบูเรจอินเทอร์เน็ตกันรอตสกามนรังติกลิปูร์ซึกมายาบันดาร์อันมินเอลดาลากันจูสรีวิจัยปุรัมเอมิกาลิคาร์ดอาซูนเงินเนนังจูลิดิลอันดามันอิบูเรจอิตาเฮเวรกันรอตบุหูเนลึกญัฮดูวาฟงาชาวันอิเลเรนอิบูริจอิตามาจุดรักนรอตาฮัตมนรังลิดิลอันดามันนจูสรีวิจัยปุรัมเอ็มวีบาร์ตซีมาจูลิดิลอันดามันตะการนิคบาร์อิปตตานิซีนอลางวจิเงินอิตาสัตคันรอตบุหูเนลึกญัฮดูวาฟงาชาวันมินอิปตตาฟูลซีนอลางวจิเงินอิตาเฟนคันรอตลาฮารับนรังการนิคบาร์ซึกลิดิลอันดามันอันมินเอลดาเลกเรนจูสรีวิจัยปุรัมเอ็มวีคาลิคาร์ดจูลิดิลอันดามันตะการนิคบาร์อิปตเฮเวรซีนอลางวจิเงินอิตาสัตคันรอตบุหูเนลึกญัฮดูวาฟงาชาวันมินอิบตมาจิตรศีนอลาวงจิเงตอิตาแฟนกันรอตลาฮารับนรังการนิคบาร์ซึกลิดิลอันดามันอันมินเอลดาเลกเรนจูสรีวิจัยปุรัมเอมิกาลิคาร์ดจูลิดิลอันดามันการนิคบาร์ชาวราเตอร์ซาคาชาลตันันเกอรีเอลดาเลกเรนจูแคมเบลเบย์อิบตเนตอันไนลุยอลาวงจิเงตอิตาสัตคันรอตบุหูนลิกญัฮดูวาฟงาชาวันมินอิบตเนตอันไนตาฟูลอลาวงจิเงตอิตาเนตซีนกันรอตสักามะนรังแคมเบลเบย์ซึกนันกูรีกัจจัลเทอร์ซาชาวราคาร์นิคุบาร์ตลิดิลอันดามันอันมินเอลดาเลกเรนจูสรีวิจัยปุรัมนาลันดาจูนันกูรีตแคมเบลเบย์อิปตาแฟนซีนอลางวจิเงตอิตามาจุตรกันรอตบุหูนลิกญัฮดูวาฟงาชาวานมินอิปตาตาฟูลซีนอลางวจิเงตอิตาเฮเวรกันรอตบุหูนรังแคมเบลเบย์ซึกนันกูรีอันมินเอลดาเลกเรนจูสรีวิจัยปุรัมอันนุนนี้มินคาตลุนฮีอิงลาฮาราบหอยเตหังงีตราเย็นรออีอาลางีเวิลด์พอบลิสันดีอาสูอับมิเจอญงีเวิลด์พอบลิสันดีนักีการันนิ่งตะคาวกซีนอลางโอจุลัยจิงเงินงีเวิลด์พอบลิสันดีคาวกซามยูอินไอคีแคนเอฮีกอาฟีแคนเอไอเอลงีตะคาวกซีนอลางโอจุลัยจิงเงินเนมิเจอินเทนนุปตะฮองนักีการันอิงามรินูเลรองหีไอคุงิปานัมนิสักามะนาดิลังรีตากะนิสักามะเมตตานีปีลินรอกันอิกตะคาวกซีนอลาอักชุลัยจิงเงตมาจุตรศีนองเฮเวรอานาสัตสามีห์งายงามรานุลเตนเอเปรีนิอิกตะคาวกซีนอลาอักชุลัยตมาจุตรศีนองมาจุตรอานาสามีห์นิอินเมเนตมาจุตรอานาคันทรีสงามกินูจงเงในอิงัม UNFPA country officers เฮกอินมินิตาแห่ง organization เฮก institution commemorate world population day นหูลุเรนตังอม government เฮก civil society งีปานัมฮีอินเดียอังวันตะปูยน population งามจูคำงะเอนารันเออินเนตังอมจีน่างัจลินูยังอม United States อันุนุนเนตะปูยล populationจำมุตเปลียนรอกันงั้นงั้มตะก้อนนั่นมิเชื่อเนี่ยเอ็นักูดีนู่นละร้องเฮีไอตาริกอากุงอีปานัมงั้มอินลางเงินฮีไออาศึกงะร้องเฮีไอฮอฟแฟมิลี่แพลนนิ่งอิงงั้มเชนเตอร์เมนี